0: ถ้ามีเจ้าตุเลยาโกอุปินันนาคาแคปะไลบอมาชุวาเวลีชุวาเวลียาได้ไหมลูกทูนะติกตุกในชุนิโลเจจมันในใจพอที่ติลูจานนักกาโกตุกติลูไม่ตัวรักสมุนตาเสียวยังลุงเนียบลุฮัลลูนาฮัลลูนาฮัลลูนาลักสมุนติอินวิตฮัลลูนาฮักวีสูงวิตตากกว่านิวเบกฮัลลูนาลาวสิมังมัติฮันิงิตุมุตกิเชียนิฮัลลุนัจยาเรฮะฮะเลคฮัลลุนัจยาเรฮะลักสุติกิลลินังวิกาสักเตชมันิกะตุกาตัวลุลักสมาบุตกาตัวลุลักสมาบุตอัมมัลโลอูมายุกะเซปิตะคัตเซาลกปิตะคัตเซาลกสมังิมันตัมตะริยันเนกะเซอะคิกะเซนิวเวกชนิกอเมียกซะอเมียกซะตัวโลล็อกซึมมันเจมิตัวล็อกซึมมันเจมะอิสมาเมนิกจากว่ามานจะสิวิรมุตฮัลลุนางเอวติสิงมันฮันจุมฮัลลุนยักตัวเมนิกอาตุนนักหลังอารมณ์เนี่ยมันจะอาวันนี้ลูกก็สมิอามาลูกก็รู้มีนั่นเลียนฮัลลูนาฮักวิกิจมาจะมีอาปัจจุตาวฮัตเตลล็อกที่มาจะอินวิตนามุฮัตเตนักสาวมันสุดที่เฮียลิกมีรู้มากที่ลูนีอามาลูตาบุงงาตาคำมุดกันสมุดฮัลลูนาไปหาอมรุติอิสุมาเมจุติฮัลลูนาเจมาเจมินิตุกิฮัลักสุติอุกิโอจาฟิลักสุเมจุใจไม่กลักสุติอัมมาโลอุปงากรอิมาคิชานิโอเคออกชื่อลงไปจากพลังมันที่นี่ใช่ชั่วโมงนี้อุปงาก็ปุยนี่พวกเสียวชุดพวกตะเลี้ยงชุดใจไม่ชอบก็ลักชุดไปจางมันใช่ชั่วโมงนี้อุปงาไหมชุนังตัวเราลักชั่วโมงปุยเนี่ยไปชั่วโมงอามาลูสิกวิตอุปสรรคงูมีอักขุดไปทางนี้ตัวเราล็อกสมัติเจไม่ตัวไม่อามาลูปุยจัตวาไม่นิโนนัลเลอไม่โชตวาไม่นาริกิตตัวรักโชกิเชนพิวจักพลาวไม่โอเคโชจิตาล็อกสมังกิตล็อกสมังินต์นามุลลุอาจะพิวมาวิจัมิข้าวจิมกุณเนศต์โอเคโอ้เจ้าล็อกสมังินต์ขันนี้ล็อกเป็นแค่ล็อกมาเ ei mitu simagatta taunani tasiu jo paangani nuna hasu mutsu nuna hasau so mutsu eo kui simalakkan teikunni loksamagum naama tamaninga kukra mitsanunga ei simasi loksamagama teikkualunne eo kui simalakka kamayunneesi kamagitsiaunneesi kamayumaginnaqaloqsuvi ammalohimnaqaqtsahangnaga upuyallavequtsuvi ammalohallunaalut halluniaqutsami teiganniamit vitahangituutsun ammalo ihaloqaqani ihalulialo suumugaloqsuni ihaluusimajualu ualaalaulaumata ihaluqasuun jaimaittuuloqsumagatta inulequtigallaqsuu perlitsuni ilaginni iluunnaarun tamanna sinilimaa kuuksualut tamanna sakinniga kaqtuinaalaulaqsummata teksuman teimittuulaivut teimittuusimagatta tamaunga taannaqqaagu aippataasatillugu tamaun kuuksuamut tamaanimigu tamaanunaqasuuviniunŋisutat tamaunga paliallaqsumagatta inuamisualui tamaungaalaqpaliallaqsummata ammalaqangattaliuqasuumut luumik qaurimallagamik suualautaaqsutik apunga aanniajunik aullahattaviu suungulaktumi qaurimattutillu ullagamik ammalu pinasukkiusuunigani qaurimalaksut teimittuurugmata kataksutuaruulloqsumagatta maannakasaamumallaan amisunngupalliahammi allulaugatta kuuksuamiuni amisunnguillakisimagatta takkaanillutuq nunahaqsimangiŋualuaqsuta аккусаакллаапаккалуарсуу сивунингани аккутигитуиннапалауаттиу аммалу инуги амисуугулуарс амисуу икиттулутаапиулуарсумангит куукраамиутохай сунамигалнимини ханимаму нуугиса tauvalaktualuulaavimmat taitsumanigalteena ikilisimallaallaulu kuuksuamiu maannali ikittukuluulaktu kuuksuamiutu hallagavinigi tamaunkisiani kataktusimajunu amisuuttillagiulaktu uvattinuvala tungavullu amisunnguitsiallamata ikittuviinga jugulaktakali naasauaqpamiakkit uvanimiutuha ikittuugiagit isumagitsuvik taima napaaqtumiuta liniungituni napaaqtuitummiusaianik tamaantasiuyamitsuta silaqqatahaqpallaugmiutta pekkalahattalauqsimangitut ഈ കുട്ടാണ് അമ്മലോ ഉണ്ടോ ണി കാക്കുവാലോന്ന് മങ്ങൾ ഉള്ളതാമി അങ്ങനെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് കാഴ്ച. ഇനുട്ടനെല്ലി വീങ്ങാഴ്ചകട്ടി അല്ലുനാളത്തെ അരുണകളത്തിലൂക്കിയാണ് പീഷാക്കുലവുമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ആശയം നിങ്ങിട്ടുമാണ്. മറ്റുള്ളവ Alors, on a trop de l'ordre. epiluttauniatsegati maliumatuauti. Sunna hangina mani. Nalukkotilta akvalututit. Juksavini ovat leimata. Teemme uumajoami puisiohtu. Nöhingani aviokkapalaumata akkosuti. Teemme tau uumatuakpata. Annikin jautunnasti. Illan ilakkoti suvalaumimata tau. خلق تعالى وقانا خلقت التكمة خلقت سبلا ولغمي والنواك تاكتو خلق غطاتي تيما خوتوما أنكارا أنكارا لغمي وما أنا هذا لغم أو لا تسي متيو خلقتو مستيو تيما لقلقو إلغان سنياك نغا إلغان تكمياني كسياني هم بلقى طوحة سمتما ويجب في نسوى نيولوانما يسلغى طولك سميها يجب نوسى ما تتلو متيني تيميتو بلغم يومتا
1: From CBC News, The World This Hour, I'm Neil Herland. The leaders of the United States and China will have 2 days of meetings, diplomacy, and perhaps some deals. Donald Trump and Xi Jinping are meeting in Beijing tomorrow, Lisa Xing reports.
2: Donald Trump, leaving the White House en route to Beijing for a high-stakes summit, only had praise for Chinese President Xi Jinping.
3: Guy's a friend of mine, and we're going to have a great meeting.
2: This is the first time a U.S. president has gone to China in 9 years, the last also by Trump. Even if he's welcomed with the same pomp and pageantry as before, a lot has changed. The war in the Middle East, for one, looms over the visit. Trump widely expected to ask China to put pressure on its ally to end the conflict, though he did not admit it.
4: No, I don't think we need any help with Iran.
2: The bilateral relationship, also a major focus, considering years of mistrust. While there may not be a broader deal, a win for Trump might be in the form of sector-specific agreements like China buying more soybeans or oil and natural gas to reduce the trade deficit. Lisa Sheng, CBC News, Toronto.
1: FBI Director Kash Patel is facing tough questions from U.S. senators over his leadership. It stems from a string of scathing headlines alleging poor job performance, improper use of resources, and excessive drinking. Katie Nicholson has more from Washington.
5: Director Patel, come on. These are serious allegations that were made against you.
6: FBI Director Kash Patel was supposed to be defending an ask for a $12 billion budget, but he also ended up defending his own bad press under intense questioning from Democratic Senator Chris Van Hollen.
5: So there have been no occasions during your tenure when FBI personnel were unable to promptly reach you?
7: Absolutely not. You can ask my entire workforce.
6: Patel has been dogged by a series of gaffes and bad publicity.
7: I will not be tarnished by baseless allegations
5: and
7: fraudulent statements from the media.
6: In April, The Atlantic published a deeply sourced expose alleging Patel drank excessively, was frequently missing in action, and exhibited erratic behavior, and that his security detail even had to request SWAT breaching equipment when they were unable to reach him behind closed doors. Patel denied it all and filed a defamation lawsuit for $250 million. Katie Nicholson, CBC News, Washington.
1: Ontario Premier Doug Ford is pushing for Toronto to become the home of the new Global Defence Bank. The federal government has announced Canada will host the Defence, Security and Resilience Bank, or DSRB. The bank is designed to provide low-cost financing for defence and security projects to NATO members and allied nations.
8: There's only one city in Canada that can truly provide everything the bank needs, and that city is Toronto.
1: Ottawa, Montreal, Halifax, and Vancouver are also vying to host the bank. It's a bittersweet night for Montreal hockey fans. In the Professional Women's Hockey League, the Montreal Victoire beat the Minnesota Frost to advance to the Walter Cup final. Meantime, in the NHL, the Buffalo Sabres beat the Montreal Canadiens 3-2 in Game 4.

0: nunaringnit pivallia yuregiqaqattaqatta isissia isissia taanna kingarnit pivallia yuregiqijaujoq ullaaq nipileerunnersaqqaugakku qani pallianingin nunaringinnit tusarvigilormilavu
1: attaku yaktuluwa matauwa inuttalia kumbata hamka yaksuwa taununga iwa ma aparichogo suwa suwa mangata hawi ma yunga mga mayala suwa suwa ta mangata ukwa yungu kaina aparichawa kaina gumbo ya kukaga ayo narakitawa tutusa yobo ขอตัวนกไก่อักเลียก็ว่าสมมุติเตมัยตุงโกอ่าอัจฉวะมิชะนะคะชวะมิชะนะไก่บกปะเลยสมานกินไงยังอะไรสะสานไงเตนะเตนะยังมีตัวหลักตัวมีเจ้าหน่อยขันตกลงเวลาเตนะทีนี้มาติดลูกเตนะนะครับกําเนิดไก่บกตัวรู้ อัจฉริยะมิชะริยะสวยงามใกล้ชมว่าอยากกล่าวนะตัวลักตัวขาดแต่ละคือเราอ่าอัตอัตเชื่อคนละที่ต้องเชื่ออยู่ใจนะอ่าก็มาเนี่ยอยู่กิจกรรมมาอีกสักนิดก็ได้ใจถึงไม่มากินเลย อยู่เรื่องอะไรอยู่ตัวสูงบัดตัวมีตาอยู่แต่ในใจไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นอยู่กับเราทำไมกันยังไงเอาละที่เจ้าเราก็ต้องมาอิมานุนี่อยู่ลุกข้อความที่ว่าเราสูงบัดอุกยาอุกยาสักกูอักคนักตุสิติลูกข้อความเราสูงบัดที่ยังไม่คงเจ้าเนี่ยกาย เอเมรักตะกูตานะตะมานิอัลลาฮ์ตะบะลีวะบีวะลักมะยูตะมักวะลาอ์นะนุบุปะกะลุกิตะปะละฮันตุมานิฮัลวิสตะฮัมมะตะปะวะฮัลวะปะวะลักมะยาฮัดกิยอกตุลุคะฮัมตะวะกะซัยปิลิซอกิซุนุงวะนิอะมิซุนุปัตกะวิ คำเตือนไม่ช่วยเราหรอกมาตั้งนานแล้วขึ้นไม่ตัวเราไม่ยากแต่กลัวขึ้นไม่ยากขึ้นไม่ยากอยู่วันนี้ขึ้นไม่ยากเราก็ขึ้นไม่ยากเราก็ไปดูสิกว่าขึ้นไม่ตัวเราก็ไปดูสิกว่าขึ้นไม่ยากตัวเราก็ไปดูสิกว่า อันนี้สุดท้ายถึงเราไม่เคยชมอะไรไม่ชอบอะไรเขาไม่ชอบเราสักคนอะไรอยู่อันนี้มีคนพูดเลยตอนนี้เป็นลูกมันอันนี้ชอบเราพักจุ้ยไปกว่านักว่าสักสามปีตุ้งเงาไปคนนู้นแต่มาชมว่าเอาอย่างนี้คนอะไรก็รู้คุย ขึ้นไม่อยากโตเนี่ยมันต้องมีตาบ้านนี่ในเจ็ดสิบสิบสิบตาบ้านนี่ขึ้นไม่อยากโตมีเนี่ยไม่ยังมีก็มาขึ้นอะไรก็รู้ไปกลัวลูกช่วยอยู่ไม่กินเลยสินะที่กูนุ่งนบูมีตาบ้านนี่พูดอะไรก็รู้เสมอมาค่ะนุ่งนบูตาเนี่ยนุ่งตาบุกที่ลูก แต่ก็หาสักหลักสมองมันจะช่วยกันมาเรื่องสมัยนี้ก็มาเรียกว่าหลักยักษ์ปุ่ยแต่ในนี้ก็ว่าเท่าไรทุกคนก็มีความสมัยง่ะมาเกิดเสียกันแล้วหลักยักษ์ปุ๊บแต่มันยังใจไม่ได้นักเลงอุ้ยสมัยเสียอดตะกุ้งความเสียหายทั้งสมัยก็ว่ากันแล้วก็ที่มันอยู่แล้วอีกด้วย เอเมริกาบุกสมานิข้าวเสกตะขลุ่มนั่นมาสิ่งนี้นุ่งจูมยักตัวรอกขับกลัวมีมารยาทสมิธิละแต่เมื่อกว่าที่บันเดียร์อยู่สมานิที่ตะขลุ่มนั่นมาที่เมื่อเราที่เราปันเดียร์อยู่ไปช่วยกระโงนในนี้เป็นเรื่องที่ตะกุตะกุรอกสมองตัวสูงกันแต่มาในเรื่องนู้นนั่นที่กู Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.